0: เมื่อวันที่แปดในสัปดาห์นี้คุณจะเป็นผู้เล่น
1: ครับ Please remember the word
0: We just checked the interior with the door and everything's 10-4 in Times Square. We're walking out for front meeting with the tech again.